ปฏิวัติอาเมวาสัมอภิเขาตุยปังกถาโถหุอังงัน พลันสุ่งอังโกลันพิมม์ กยัวอามัญญ์จิมนึก